สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐได้กลับมาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากทั้งสองฝ่ายมีการยิงปะทะกันต่อเนื่องกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์สองลำที่พยายามฝ่าการปิดล้อมสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่ออิหร่านอย่างหนักกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมว่ากองทัพได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยกองกำลังสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา5วันแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านถ้าอิหร่านไม่กลับมาร่วมเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศและไม่มีแผนสำหรับการเจรจาสื่ออิหร่านรายงานแถลงการของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่กล่าวว่าหากไม่มีผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมการเจรจาต่อไปเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งว่ารัฐบาลของนายทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านขนาดใหญ่รอบใหม่โดยนายทรัมป์ได้จัดการประชุมในห้อง Situation Room เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นาย JD Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประมาณ 21.08 ล้านคนตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการลดลงครั้งแรกในรอบระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงร้อยละ 56.4 ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างจีนและญี่ปุ่นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงคือเที่ยวบินของสายการบินต่างๆลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JTA ได้แจ้งประกาศไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆว่าสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจำกัดหรือห้ามการใช้ที่พักอาศัยส่วนบุคคลเปิดเป็นที่พักแรมได้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมมีการแจ้งประกาศดังกล่าวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาเสียงรบกวนการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าพักในที่พักอาศัยส่วนบุคคลหรือมิมปากุจำนวนผู้ใช้บริการที่พักลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นพระราชบัญญัติธุรกิจที่พักแบบมิมปากุฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี2561ได้อนุญาตให้พักแรมในที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าระยะเวลาที่เปิดบริการต้องไม่เกินปีละ180วันหลังการแจ้งประกาศนี้จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเพดานระยะเวลาเปิดบริการที่ไม่เกิน180วันให้เหลือ0วันได้ด้วยการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นของตนประกาศดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนนโยบายของ JTA แบบหน้ามือเป็นหลังมือเนื่องจากก่อนหน้านี้ JTA เคยยืนยันว่าการกำหนดเพดานระยะเวลาเปิดให้บริการเป็น0วัน
ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม JTA ระบุว่าจะไม่สนับสนุนการสั่งห้ามธุรกิจมิมปากุแบบเหมารวม

โทเนงาวะซูซูมุชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์เสียชีวิตเมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะอายุ86ปีสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งโทเนงาวะเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่ได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมโทเนงาวะได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2530จากการค้นพบว่าร่างกายผลิตสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งได้อย่างไรโทเนงาวะเกิดที่เมืองนางโกยะจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและเคยศึกษาต่อที่สถาบันภูมิคุ้มกันวิทยาบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลที่ศึกษาวิจัยเพื่อหาความกระจ่างเกี่ยวกับกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในระดับพันธุกรรมโทเนงาวะได้รับความสนใจอย่างมากจากการไขปริศนาอันยาวนานเกี่ยวกับความหลากหลายของสารภูมิต้านทานเขาค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันสามารถสร้างแอนติบอดีได้หลายชนิดเพื่อต้านไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆหลังจากได้รับรางวัลโนเบลโทเนงาวะมุ่งศึกษาการทำงานของสมองอยู่ที่ MIT โดยหลายปีก่อนเสียชีวิตเขาได้ศึกษาวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับกลไกของความจำทั้งนี้โทเนงาวะสังกัดสถาบันวิจัยพิคาเวอร์เพื่อการเรียนรู้และความจำแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์โรเบิร์ตบรอฟดีผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของยูเครนเขียนบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมว่าพวกเขาได้โจมตีเรือในกองเรือเงาของรัสเซียซึ่งขนส่งน้ำมันและก๊าซเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยระบุว่าได้โจมตีเรือไปแล้ว136ลำในปฏิบัติการที่ใช้เวลา10วันบรอฟดีเขียนว่าตั้งแต่วันที่6ถึง15กรกฎาคมได้มีการโจมตีเรือ116ลำในทะเลอาซอฟและ20ลำในทะเลดำโดยเป้าหมายในทะเลดำรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน17ลำและเรือบรรทุกก๊าซ2ลำเขาประกาศว่ายูเครนจะยืนหยัดอย่างมั่นคงและมอสโกจะล่มสลายจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคตของราชวงศ์หลังรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎมณฑียนบานซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมรสและการรับบุตรบุญธรรมนับเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎมณฑียนบานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณฑียนบานเดิมสตรีจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เมื่อเสกสมรสกับบุคคลภายนอกราชวงศ์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีสมาชิกราชวงศ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อีกประเด็นหนึ่งคือการทำให้การสืบราชสันตติวงศ์มีความมั่นคงโดยตามกฎมณฑียนบานกำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ปัจจุบันมีเพียง3พระองค์ที่ทรงมีคุณสมบัตินี้ตามกฎมณฑียนบานที่มีการแก้ไขใหม่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับทายาทชายที่สืบเชื้อสายฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมเป็นบุตรบุญธรรมของสมาชิกราชวงศ์ได้นอกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วร่างกฎหมายนี้ยังผ่านวุฒิสภาด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านอีกหลายพรรคเช่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตและพรรคซันเซโตบริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ระบุว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่ติดตั้งชิปรุ่นล่าสุดจาก NVIDIA บริษัทผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายใหญ่ของสหรัฐปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอื่นๆทำงานโดยอาศัยการรับรู้สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจด้วยตัวเองคาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงภาคการผลิตที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโนเอทราก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Motor และบริษัทชั้นนำอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเองโนเอทราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้อยู่ในโครงการพัฒนารูปแบบพื้นฐานภายในประเทศสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโครงการนี้มีมูลค่ามากกว่า 380,000 ล้านเยนหรือประมาณ 78,000 ล้านบาทและจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าทางกระทรวงยังมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ200,000ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีจนถึงปีงบประมาณ2573โดยเงินจำนวนดังกล่าวรวมงบประมาณที่จะจัดสรรในปีงบประมาณนี้ด้วยโนเอทราระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเร่งการพัฒนารูปแบบพื้นฐานโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของ NVIDIAคำถามสำคัญคือโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้หรือไม่

0: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วและยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงรายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านขอให้กลุ่มดังกล่าวเตรียมพร้อมที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ทะเลแดงกลายเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเลือกขนส่งน้ำมันออกจากภูมิภาคนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มฮูตีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทางกลุ่มได้เตรียมการพร้อมแล้วในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าโดยได้ติดตั้งขีปนาวุธและโดรนใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เสนอชื่อรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งยูเครนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนายมิไคโลเฟโดรอฟผู้นำยูเครนได้ประกาศผ่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมว่าเขาได้เลือกนายเยฟเฮนีคามาราให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลังมีรายงานว่าได้ปลดนายเฟโดรอฟออกจากตำแหน่งนายเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะขอให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบการเสนอชื่อครั้งนี้นายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่านายคามารามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซียและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมนายเฟโดรอฟได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่าการปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้นำกองทัพเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพการปลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีสถานที่ด้านน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆของรัสเซียอินเพ็กซ์บริษัทพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เริ่มงานก่อสร้างโครงงานก๊าซธรรมชาติเหลวในอินโดนีเซียโดยมีรัฐวิทวิสาหกิจของอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการด้วยอินเพ็กซ์ระบุว่าโครงการนี้จะสกัดก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของอินโดนีเซียจากนั้นจะขนส่งไปยังโรงงานบนฝั่งเพื่อแปรสภาพเป็นของเหลวคาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปีพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมที่จังหวัดมาลูกูประธานาธิบดีปราโบโวซูบิอันโตของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เขากล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มการผลิตโดยเร็วและส่งมอบผลลัพธ์โดยเร็วที่สุดนายอูเอดะทากายุกิประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Inpex กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการก่อสร้างโรงงานจริงน่าจะเริ่มหลังจากมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นได้ดำเนินการครั้งสำคัญในการกำหนดอนาคตของราชวงศ์หลังรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎมณเทียนบานซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการสมรสและการรับบุตรบุญธรรมนับเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎมณเทียนบานเป็นครั้งแรกในรอบกว่า75ปีปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ตามกฎมณเทียนบานเดิมสตรีจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์เมื่อเสกสมรสกับบุคคลภายนอกราชวงศ์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีสมาชิกราชวงศ์ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นได้อีกประเด็นหนึ่งคือการทำให้การสืบราชสันตติวงศ์มีความมั่นคงโดยตามกฎมณเทียนบานกำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ปัจจุบันมีเพียง3พระองค์ที่ทรงมีคุณสมบัตินี้ตามกฎมณเทียนบานที่มีการแก้ไขใหม่สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้หลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับทายาทชายที่สืบเชื้อสายฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมเป็นบุตรบุญธรรมของสมาชิกราชวงศ์ได้นอกจากพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแล้วร่างกฎหมายนี้ยังผ่านวุฒิสภาด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านอีกหลายพรรคเช่นพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนพรรคโคเมโตและพรรคสันเซโตบริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ระบุว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีหลักสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลที่ติดตั้งชิปรุ่นล่าสุดจาก NVIDIA บริษัทผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำรายใหญ่ของสหรัฐปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอื่นๆทำงานโดยอาศัยการรับรู้สภาพแวดล้อมและการตัดสินใจด้วยตัวเองคาดว่าจะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหลากหลายภาคส่วนรวมถึงภาคการผลิตที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโนเอทราก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโซนี่กรุ๊ป SoftBank NEC Honda Motorและบริษัทชั้นนำอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของญี่ปุ่นเองโนเอทราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นให้อยู่ในโครงการพัฒนารูปแบบพื้นฐานภายในประเทศสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพโครงการนี้มีมูลค่ามากกว่า 380,000 ล้านเยนหรือประมาณ 78,000 ล้านบาทและจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าทางกระทรวงยังมีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นจำนวน1ล้านล้านเยนหรือประมาณ200ล้านบาทตลอดระยะเวลา5ปีจนถึงปีงบประมาณ2573โดยเงินจำนวนดังกล่าวรวมงบประมาณที่จะจัดสรรในปีงบประมาณนี้ด้วยโนเอทราระบุว่าทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเร่งการพัฒนารูปแบบพื้นฐานโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลของ NVIDIA คำถามสำคัญคือโครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้หรือไม่

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วและยังคงปิดล้อมทางทะเลต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้ขอให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตรียมพร้อมที่จะปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันในทะเลแดงรายงานดังกล่าวอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านขอให้กลุ่มดังกล่าวเตรียมพร้อมที่จะปิดช่องแคบบับเอลมันเดบหากสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ทะเลแดงกลายเป็นเส้นทางที่สำคัญในการเลือกขนส่งน้ำมันออกจากภูมิภาคนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกลุ่มฮูตีเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทางกลุ่มได้เตรียมการพร้อมแล้วในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าโดยได้ติดตั้งขีปนาวุธและโดรนใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เสนอชื่อรักษาการหัวหน้าหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งยูเครนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแทนนายมิไคโลเฟโดรอฟผู้นำยูเครนได้ประกาศผ่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมว่าเขาได้เลือกนายเยฟเฮนีคามาราให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหลังมีรายงานว่าได้ปลดนายเฟโดรอฟออกจากตำแหน่งนายเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะขอให้รัฐสภาผ่านความเห็นชอบการเสนอชื่อครั้งนี้นายเซเลนสกี้เน้นย้ำว่านายคามารามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อรัสเซียและมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมนายเฟโดรอฟได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ว่าการปลดเขาออกจากตำแหน่งนั้นเกิดจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกับผู้นำกองทัพเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพการปลดครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนประสบความสำเร็จในการโจมตีสถานที่ด้านน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆของรัสเซียอินเพ็กซ์บริษัทพลังงานรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เริ่มงานก่อสร้างโครงงานก๊าซธรรมชาติเหลวในอินโดนีเซียโดยมีรัฐวิทวิสาหกิจของอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการด้วยอินเพ็กซ์ระบุว่าโครงการนี้จะสกัดก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของอินโดนีเซียจากนั้นจะขนส่งไปยังโรงงานบนฝั่งเพื่อแปรสภาพเป็นของเหลวคาดว่าโรงงานนี้จะมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวได้ประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปีพิธีวางศิลาฤกษ์จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมที่จังหวัดมาลูกูประธานาธิบดีปราโบโวซูบิอันโตของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์เขากล่าวว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเราต้องเริ่มการผลิตโดยเร็วและส่งมอบผลลัพธ์โดยเร็วที่สุดนายอูเอดะทากายุกิประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Inpex กล่าวว่าโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของญี่ปุ่นและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการก่อสร้างโรงงานจริงน่าจะเริ่มหลังจากมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งคาดว่าจะเป็นปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น